0: ก็ทำยาทอดบักลอกนะทำไว้วันเลย
1: บ้างวันยูลยาลวิกตุรนาวยาก็เดี๋ยววันวินเทย์ make sure นั่นเองเด็กวัคซีนได้วินเทอร์เรียริวนักคนฟลูไวรัสจะเลิกกับเช่นบลีจำบีก็อิมพอร์ตยามาเรียนรู้กับเช่นบลี regular vaccinations especially if need to มาที่อุโรงค์ที่จะวันนี้นุกัลมาเรียนกิจวัลจะมาเรียนวัลมาเรียนรู้ฟลูโควิดกับ RSV vaccinations เดี๋ยววันบัลล่า authorized ya Australian government do Canberra วันนี้วัดตังโอว์ driver unregistered vehicle go วันนี้นุโอตระวันเรียนที่ระลิตุบริจุนนี่ดูคาเฟ่ส์ hefty fines นะคำักบาลนี่บริจุระนุ่งโอ license นะบุรุษบาลนุ่งโอจีปะนี่ตัวเช็คนุ่งโอเรดจาวยูร์นัตโอบริจมันดุนย์ยักษ์เล็บนุ่งโอเรดจาวนี่ตัวดอร์อินป้ายงโอเรดจาวป้ายงโอคาบะ
2: โย่มาเรียกโอคาตามุนกุโร from Eastern band drummerWe are at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Geelong Radio. Taper.
3: In the Murray Gau Dan Lake, Alphun Dan Lake, in the Murray Gau Mal, we go palpata mukmik. This is why I'm a kaipai pukulai, a kaib, a kaing up a yield nitikit bangal. In the Alphun Dan Lake, Alphun Kunakan.

0: มีองค์จะต้องตัวพลังไอ้พิจาระตัวเลงไอ้รักกรมกับจิริกไงไอ้รักกุมักกรมกุงอลกางกันพลังอะไรไงเนี่ยกุ๊กกุงอะไรที่ปุ่งเลยจ้าขนาดไงได้เวียนไงตัวพี่งูงูนี่น่าพลังเนี่ยกุ้ยคุณเดินน่าอะไรนั่นกูบัดตาคุณเดินน่าไอ้ตัวน่ารันงูนี่เล่นไอ้ตัวไรปีเรนมาดามคุณเดินงูระเงียบตุ้งปัตตาราบาลังยังไงนั่นน่าวรปัมตุระลิกกันเนวิกุงตัววรปัมตุระได้เอรุมไงมีวงดวงงานเปลี่ยนนั่นอุกาลงนี่กูมรงค์อะไรไงว่างานเงียบใจโอมที่อะไรงาระอาตุนยังระคารุงเงียบราบาลังงูจะนั่นตัวมักคารวางงูปันหริปิงงูดักกุมอาตุนยังระคารุงเงียบรามาริจีระบายงูนั่นตัวบุลิงรุงเงียบพิจารณาเงียบจ้าพลังงานยังไงวันนั้นเงียบตอนวันนั้นมาดังเงียบตอนมีงานเรียบเป็นเจ้าลาบุตรตัวระบุตรตัวระมาดังข้าเนวิงรัติยาลามวันนั้นตัวละเนวิงรุกปัตุมบุตรไอเลนยาคุมนิลิกันบัมมันนินันอะไรกูยับปั้มมีเรื่องโง่ยุกกะ
1: ว้าย
0: อะไรปะลังอะไรกูยับปั้มมีเรื่องโง่รอดาวาลังโง่หุ่นนิลิกันนินันโดยรามาดานงมไม่บุรุกมันตัวร่างอะไรมาริจังกันเบียงงมไอ้เวียงไอ้มาริจังไอ้งูเนี่ยดีปีน่ะวะล่ะโยกไก่ตัวไอ้เบียงงูริจังกันนินนันงูเนี่ยเลยดีปีน่ะอะไรว่างานนั้นไว้ยับปะยับปะบิจังไอ้กูเวทว่างูนี่มุกเอาหนีว่างูงูรูมลุกโครงูนี่มักการงูจะง่ายงันยับไปมีหัวยารักคนนี้นั่นงูมลุกโครว่างามกูรู้ตัวมีอยู่บาลานยามไอ้หลานงูนี่ง่ายงันดินนั่นงารักคนยับไปมีเรื่องมยูรู้ง่ายงูรู้ดาวาลังงารักคนนี้ปังไอ้ว่างานอะไรไว้ตัวงาลิกามาริตัวงาลิมาริจินบีงูเนวิลิจัลงูน่ามาริอินดิตินน่าวิว่างไงงูว่างงูพลังไอ้ว่างานั้นไอ้โอ้แม่งมักนี่มาระคุดอยู่ดีอะล่ะอ่างอะไรงั้นมาริจินบาลายินบิจารงไอ้ดีปีนไอ้ตัวอ่างอะไรตุ้งยืนที่อินวาลาลังบาลายินมาริ่นถ้าเราพูดถึงพี่อักคนเปลี่ยนบุญนั้นมินบิจารงไอ้ว่างงานเปลี่ยนไอ้งูเนี่ยงไอ้นันุกะล่ะ
1: เบรชยามินัน
0: อับเซ็ตนะเปลี่ยนไอ้นางอะไรอยู่เดี๋ยวไปมีเงินนันนันงูยุกยุกมีเงินนันยุกไก่จังหัดติลินันมุลกุลกุลังมีระดับเลยยืนนันงูดอยยืนอะไรไปยังคนอยู่เนี่ยว่ารวยรันนัดคนว่ารวยด้วยอิรุมโยกเอานะพลังไอ้ว่ารวยรันก้าคนรวยไงนั่นคนนี้นั่นมาได้ลำบุปันมีมาได้มาได้กวยมาได้ดิ่งกันบัตเตอร์วังกับนุ่งอัลจาลุกกันไอ้มาได้บาลามาริกินันมาริมิรามไอ้ทิพย์ไอ้จังรวยมีเรียนดารุกวังกันจุยไงไม่จินมังกันจะบาลาวังกันมาหน้าปันมีนันบลาบุกโกมันไอ้นัน
1: ยาคาย
0: นักเวียนไงยี่รันไงวาลาลัง
1: เดี๋ยว
0: ยี่รันไงวาลาลังจุยรุดีปีนไอจามยูรุตุรีตั้งไอจุยยังไงงานมีองยามนาราเนงราหายไว้นำนักกับนาวาลังนี่นักเวียนกุ้งลบตัวละกุ้งลบตัวละวาลาบุกลบนำไอ้งูนี่ตุรีนาวาลาลังยี่รันจะมาการวินดูปารางกันมาคับมีเร
2: ื่องการมาคับเนี่ย
0: เบลเลนตุ๊ดตั้งไงงูดูปังอะไรวะล่ะเองวะล่ะวะปั๊มนั่นเลยยูรามนักคุยน้ำวิญญาณวิญญาณยูรามหมดที่ไงนะทราเวลิงนะ
1: มันทำกันหน้าเนี่ยเดินไลท์หนึ่งตัวน
0: ี่ไอ้งานงูนี่เดินงูนี่เลี้ยงนินนาในงานรักโกยุกโกยุกโกมีเรื่องงูยมุกคนนี้นะขนาดตั้งอะไรดีนั่น
1: เ
0: ฮ้อวันที่นั่นน่าเอาไว้ด้วยเนี่ยว่าดีนั่นกูน่ารักอยู่จ้าอากงอะไรมาอะไรมีอะไรไปจ้างงานงูยุกไก่งัดติเลวอันเดนนั่นมาดังงัดติเลวไปนั่นมาดังอะไรกันยะทีนั่นคุยไปจ้างงานงูยุกไก่นั่นงัดติเลว
1: ยุก
0: ไปมาอะไรงานรุ่งเงี้ยนั่นว่าล่ะกางุตันมาดังอะไรมาดังงานยะทีนั่นกุตันมาดังอะไรมันได้ยับไปมีงูมาดังอุตตรมาังกาลาอุตตรมาังกาลาพี่งูยังไงงูนี่ว่างงูวิญญาณยูราม
1: เอ๋
0: พลังไงงูน่ารักเนี่ยงูเราว่างงูเนี่ยงูเราไงกันนี่นั่นมา matiranan ko niyan daran. Run no more. Matiranan ko kandaran. Nan ko di, kubing ringay ngurong umakar ngurwanga ngurwinyay rum. Ngurong mulukurong ngurukurong tumriong ngurwanga ngurum. Para ngay winyay, ura marang bajaw minan mada. Tuwai miringon nan ko. Ang ayo di, palan ripula makar luangal mada marikin.
1: Iyo lan ko duwai, mingom.
0: Ngayo di, ripula nan ko duwai, miringom. Arkin mada. Para mada kan matirang wala nirnan. Ngunilin mada. Ngunin ngarak ko, ngunin ngarak ko yung ayawim. Kuro ngarak ko, yalo ngarak ko, mada ang kalam. Malabong arja mada di, tuyin mada malang nangaran.
1: Why?
0: Aku ni ngarak ko yalo.
1: Yak.
0: Pingu ngarak ko guruk kori jam. Nengra. Ayun din ngarak ko guruk kori mandang atili. Kanyuka walam. Amandang unin nga nyagong tun marang aldit. Nengang utan marang ngayon dit. Kalyalain ngurung aran malang turum. At wal no malang tam. Yurung aran na nukal doala. Dambulil ngatili. Walam madang alnyuka walam. Unin makangaman doala. Yuh balanya daun. Markap mir walalam. Yolong already yaun. Onen makanga mai de ala berichi mingara kadwal wangain ayo yo jujut na
2: batil ya kaustray maknu kaljelim found plan ni yakanit pai mudangan ugol krongolen pingwin lebo yakan gungair refunds kurgale koro repo kor assistance koro tewin malaka program sorryun 30th of June 2026 when you need gungain neural Work eating, Pokojungi, ring him up, 1-800-444-403 Lil, Yurnato, 30th of June. Winning, 1-800-444-403. Ularung, Telstra First Nations Connect. Unini to contact Limurung, Taungra, being 30th of June, Murja, available options Samala, Matu, Uepun, Malayamari.
3: Makangam, you're listening. You're already a Limburung, the Limburung program, the policy, you're a long. And I'm Yaku Rambula, a million be Arsentangarika Jama, Kabalanya.

0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในกลุ่มนะไอเอ็มวันนี้ตัววัลโลยูนักอะไรบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัววัลโล
1: The Australian average The NT average